มาตายความมือตัดไม่เปลี่ยนคนไม่ละคนอะไรหมดนะครับทำไปบริษัทก็ชิปยังชดจ่ายไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยแม่มาเลยคนไหนคนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุร์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์คนเดียวเอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลยมาโกร์มาบิ๊กรีโกร์ไม่เบงไม่เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชายจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाहिए सीजी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो हम अम्म ने आगे ताके अब ताल नो बेताल महीने फिर दुकान पायेगा नहीं जूसी अब ये phone number सुनने एक आज 5547787 आंटा ना बे 4 20 35 541 अब होयो अब good very good